เมื่อพูดถึงวาดีเกฮูลูมันต้องมีโฮมโรงแล้วก็มีปันตงแล้วก็มีร้องเพลงดีเกฮูลูถ้าดีเกฮูลูต้องมีกับร้อนสดดีเกฮูลูนี่ก็เรียกว่าการโต้ตอบดีเกฮูลูต่อไปนี้เรามาฟังกับกลอนสดดีเกฮูลูดีเกฮูลูต้องมีคารุเยกีคารุปัญเยก็เรียกว่าคารุยาวภาษาไทยนะต้องใจไวพริบปฏิภาณเชิญครับ